0: ทีนี้ไม่ได้ลุกนะชิดที่ต่อคนหัวขึ้นทีนี้ว่าแกทำน้องกี
1: ้เขียว
0: ชกปุย
1: KPYT, KPYU, the voice of the Basque Yaqui tribe.